0: ยามงลีนี่กายมีกระจมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตองจิมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตาบีอ้าดิปิ้นน้อมเลยดิยามงลีทายพี่รองารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตแตชิดิดิอัตแตชิดาดิโดบาลุกอ่ะมรู้ติกะนี่เสกะติตองมาดิเดชินเปียดางาอ้างวยเมย์สุบิ๊ดอจิมาตัดดิมวยทาบาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60ตัวปาตั้วเนี่ยไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จะไม่จ่าบุไส้จะก็ช่อแล้วไม่อยากบุเตียล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยแล้วอย่าไส้จะก็มีช่อแล้วไม่อยากบุเตียล่ะไส้จะก็บ่ปาไป